ที่บนฮาจีได้ประพฤติในตีกรงลามิกได้ตีสการะพิสัตบมพดในศาสนาอิสลามประรุปมุชนามดองน้องอมลงแค่ดอปีในประกดัยตินในประกดัยตินจันกะเตในศาสนาอิสลาม

0: con sọc tụi bài tặng ạ khả nế. Nhìn vô mà đây sọc tụi bài vậy nhìn nè. Bằng ngày nếu bạn mà đau vọt chẳng khinh miền prey chơ ấy chẳng tự chạy tặng ạ khả nế chạy. Chẳng bàn prey chẳng ạ. Chẳng. Hãy đại đàm đàm chơ ấy. Mơ bị nạ đại lược đầy. นี่มันฉน้ำไม่ตื่นจัดตามเชิญนี
1: ่ตามเชิญนี่คือสามสับฉน้ำ
0: สามสับฉน้ำไ
1: หมตั้งกันนานอกมา
0: โอ้ตั้งไปโอ้โหน้องไอ้กูแม่มันนั่งเลยเบอร์นึกน้องท้อโลกสมัยปีบนเดลบานตั้งยุบตั้งไงเมียนปรามมุ้ยเฟอร์พลายเฟอร์ทนาไปปลัวเก็บปลาแตงยบแตงไงไอ้เบิ่มบ้านเธอพลอไอ้ทมด้อมเธออาขบแบกขบแบกแตงของมอยใบพกอ่ะโอ้หนังกบบานบ่อนได้เมียนก่อนมวยนู้นลุ่ยใส่ในขนมซาให้ซาทอมดาเมียน